0: บกลายงออันที่เมียนบะโปรแกรมน้ำยาเมียดหรินามปุกโกละปันมะลาม
1: YFM Segulai Sejalai.